0: ไปเองครับ
1: สวัสดีครับ
0: Did you guys check out the passengers in the black SUV? Do they want medics at all?